ค่าเดืองรถทำให้คุณเจอกับปัญหาปรึกษาเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบริการงานซ่อมรถยนต์โดยทีมช่างมากประสบการณ์ซ่อมช่วงรางระบบเบรกคลัตช์เกียร์ระบบไฟฟ้าซ่อมเครื่องยนต์เปลี่ยนท้ายน้ำมันเครื่องโดยเลือกใช้งานอะไรแท้จากศูนย์บริการมาตรฐานพร้อมให้คำปรึกษาปัญหาด้านรถยนต์ทุกรูปแบบให้รถคุณพร้อมทุกการเดินทางกับเราร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิสบ้านบางดานถนนกาญจนวนิชตำบลเข้ารูปช่างเลยเซเว่นอีเลเว่นบางดาน50เมตรโทร062-456-5556ที1ด้านงานบริการเดินรถยนต์ต้องร้านซ่อมไม้ค่าเซอร์วิส

0: เรื่องอะไรไม่ใช่ที่ไหนก็ได้แต่ที่นี่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ครบวงจรเรื่องอะไหล่รถยนต์ทุกรูปแบบอะไหล่เครื่องยนต์อะไหล่ช่วงล่างสายพานแบตเตอรี่น้ำมันเครื่องรับสั่งอะไหล่รถยนต์ด่วนตามที่ต้องการอะไหล่รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรารุ่งเรืองอะไหล่ยนต์บ้านบางด่านปากซอยยายเจียมถนนกาญจนวณิชจังหวัดสงขลาโทร081-357-4245
1: ความยางหยุดล้อแม็กสงขลาเปิดบริการแล้วเรามียางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์แม็กใหม่แม็กมือสองในราคาย่อมเยาพร้อมให้บริการตั้งศูนย์ถุงล้อเช็คช่วงล่างพร้อมอามยางยนต์ล้อแม็กสงขลาตั้งอยู่ที่ถนน30เมตรตำบลเขารูปช้างอำเภอเมืองจังหวัดสงขลาบริหารงานโดยน้องอามจะเปลี่ยนยางใหม่ยางเปอร์เซ็นต์ล้อแม็กใหม่แม็กมือ2โทรสอบถามราคาได้ที่0969255363
2: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา

ยุวิอาร์เรดิโอ FM 88.75 เมกะเฮิรตซ์และก็ทางระบบออนไลน์ครับนะสันผู้ฟังเข้าไปที่เว็บไซต์ www.vr887.com สำหรับช่องทางเว็บไซต์กวางกันได้ตัวใจเลยทีเดียวครับนะสันผู้ฟังเน้นนำงานเพลงที่ท่านชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักและคนที่ท่านคิดถึงครับนะโทรกันเข้ามาที่0748120

2569ครับนะช่วงแรกของรายการครับท่านผู้ฟังมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับฟังงานเพลงก้องเบียวรวุฒิครับนะกับงานเพลงบุพเพสันนิวาสครับก็ให้ความสุขจง

กลับตันพวกวังถ้าจะพูดไปเร็วนี่กลับตันพวกวังเรื่องของความเชื่อกลับนะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องส่วนบุคคลครับที่แต่ละคนแต่ละคนมีสิทธิ์ครับมีสิทธิ์กิจและเลือกศรัทธาแตกต่างกันได้ครับตันพวกวังนะก็เรานี่กลับตันพวกวังเติบโตมาจากครอบครัวสังคมวัฒนธรรมและประสบการณ์ชีวิตที่ไม่เหมือนกันครับเพราะฉะนั้นจึงทำให้มุมมองความคิดและความเชื่อต่อสิ่งต่างๆเนี่ยครับนะแตกต่างกันไปเป็นเรื่องปกติธรรมดาธรรมดาครับนะเรื่องบุพเพสันนิวาสก็เช่นเดียวกันครับนะเป็นความเชื่อที่ว่าไม่ได้จำกัดเฉพาะคู่รักครับหรือสามีภรรยาเท่านั้นครับนะแต่ยังไม่รวมไปถึงการเคยมีความสัมพันธ์ทำไมทีกันในอดีตชาติไม่ว่าจะเป็นพ่อแม่ลูกพี่น้องเพื่อนหรือคนที่รู้จักกันมาครับนะแล้วชาตินี้ก็ได้มีโอกาสมากลับมาพบกันอีกนะในชาตินี้กลับตันพวกวังนะจบไปกับงานเพลงก้องเบี้ยววรวุฒิกับนาบุเปสันนิวาสครับมอบความสุขไงกับทุกๆท่านในกว้างกันเช่นเดียวกันกลับคงจะเป็นบุเปสันนิวาสครับนะกระผมทำหน้าที่เป็นเอเจท่านผู้กว้างกว้างรายการนะจัดก้นเราคงจะได้อยู่รวมกันจัดนี้จึงได้มีโอกาสมาพบเจอกันนะและหลายคนกับท่านผู้กว้างผมไม่ได้เห็นหน้าเห็นตาแต่ว่ามีความผูกพันกันทางด้านจิตใจกับท่านผู้กว้างผมต้องกราบขอบพระคุณมากๆครับนะที่ให้กำลังใจและโทรศัพท์กันเข้ามาแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบหมอไปกับคนที่ตันรักคนที่ตันคิดถึงวันนี้ครับไส้แหลกครับมาจากบ้านบางด้านครับนาคุณปิโยปากุลนะไส้ที่ซ่องวันนี้มาจากคุณปีเป็นครับนะอยู่ที่ส้นตูนวังรวมกับปีนงครับไส้ที่สามวันนี้คุณอุติดกับถนนประชันมิตรจอยแปดครับไส้ที่สี่นี่กับคุณน้องสาวธนาดีบ้านนามกระจายไส้ที่ห้าเสียงใจใจครับนะเคยกับน้องเก๋บ้านบางด้านครับนะใจที่ออกกับคุณน้องเจ้าคุณผีเจ้าก็ตัวตีกับนี่ก็อยู่อำเภอสิงห์นครกับนะโอ้ไม่ใช่กับนะคุณน้องเจ้าธนาดีเลวนะครับนะคุณผีเจ้าครับอยู่ที่อำเภอสิงห์นครครับนะก็ไปตีนะจดปิดกับนะไส้ที่เจ็ดครับคุณก้อยคุณน้องชายอำเภอสิงห์นครและสุดท้ายคุณปากองคุณป้าใจดีอยู่ที่บ้านบางด้านนะบางทีก็จดพลาดจดผิดไปมั่งก็ต้องกราบก็ไปตันผู้กว้างนะโดยความไม่ตั้งใจกับนะเอาเป็นว่าอย่าโรคกันจ้าตากันนานมอบความสุขให้กับทุกฐานทางด้านเชียงเปล่งไตลูกทุ่งกันโตบ้านบางด้านกับพิโยปากุลแนะนำงานเพลงว่านๆกันเข้ามาแล้วก็บอกนักบอกหน้าจังนักจังหน้าว่าอย่าลืมหมอไม้กับล้านเจปีจิกปากองคุณป้าใจดีแล้วก็คุณพอเพียนโมมิดในบ้านบางด้านท่านผู้กว้างติกว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีครับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยครับนะกว้างครับงานเพลงก้องทูลท่องใจกับสุดาดอกขวามอบ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังวันวานกับนางงานเพลงก้องทูลทองใจกับเดือนต่ำดาวตกครับหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างขอบคุณมากๆกับนาแนะนำมาจากคุณพิโยภาคุณบ้านบางดานเพลงที่ซ่องนี่ครับอาจจะไม่ตรงปกไปมั้งก็ต้องขออภัยพิโยนะด้วยความตั้งใจที่จะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้กว้างก่อนที่จะมอบความสุขทางด้านเสียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้กว้างกันต่อกระผมขอเวลากันสักครู่ครับมากันที่อู่ซ่อมไม้กาจวิทบ้านบางดานครับนาทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกคลัตช์เกียร์ครับนะแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังนะให้คำปรึกษาหรือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเลยทีเดียวท่านผู้ฟังใจบริการกันได้ครับนะที่อุทุมไม้กาจวิทบ้านบางดานตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคร่าสู้นกซ่องสี่ห้าหกตัวงาแล้วก็หกครับนะตัวไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ที่อุทุมไม้กาจวิทบ้านบางดานครับนะสำหรับอามยางยอลอแม็กซ์ช่องคร่าที่นี้จำได้ครับไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือซ่องให้บริการต่างทุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มี

ทดลดให้กับท่าน 10% ครับนะครับมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกันจาตากันนานเดินทางมาถึงบ้านชนทุนตำบลก็รูปจางผีเพ่นและผีนงสำหรับผีเพ่นวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเพลงหวานๆเช่นเดียวกันงานเพลงก้องกระเทมคมสันครับ

กรับท่านผู้ฟังบางครั้งหลายๆครั้งนี่กรับท่านผู้ฟังเราจะปวดต้นแล้วต้นลาวกับต้นกันจนถึงที่สุดหัวใจนี่กรับท่านผู้ฟังมันก่อนเหนื่อยกรับท่านผู้ฟังไม่สามารถที่จะต้นได้นานๆต้นได้มากๆกับเพราะฉะนั้นเลยปากมาเลยสิ้นสุดกันทีไม่ว่าจัดนี้และก็จัดนั้นกับนะตัดเหยื่อใหญ่หรือตัดขาดความจำบันทำไมดียังเด็ดขาดนะครับนะก็ให้จบสิ้นกันแค่นี้ไม่ข้อเกี่ยวข้องกันอีกต่อไปไม่ว่าจะฉาดนี้หรือฉาดไหนก็ตามครับนะอ่านเพลงก้องสุรพลสบัดเจริญครับนะน้ำตาจาโทมอบความสุขให้กับทุกท่านในความขอบคุณมากๆคุณพี่เพ็ญและคุณพี่น้องครับนะอยู่ส่วนตูนตำบลเขารูปจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับท่านผู้ฟังครับมามอบงานเพลงที่ท่านผู้ฟังให้เกียรติแนะนำกันเข้ามาในกว้างกันต่ออย่ารอกระจาจ้ากันนานครับนะเดินทางมาถึงอำเภอสิงห์นครคุณน้องชายครับวันนี้ให้เกียรติแนะนำงานเอามาให้กว้างไอ้นี้กันก่อนครับนะก็ไปที่กับยังไม่ถึงที่น้องชายคุณอุทิศครับตนนประชันมิตรจอยแปดครับนะไอ้เกียรติแนะนำงานเพลงกันก็มาบอกว่าจบจบก้องนุ่มแก่นใจลายมังกรผ่อนทักท้องแท้งครับนะด้วยความยินดีครับนะคุณอุทิศประชันมิตรจอยแปดครับนะกว้างกันซะเลยดีกว่าอย่ารกกันจ้าตากันนานกับงานเพลงรักกันที่ใจแล้วโตกันด้วยเศร้าเสียงพินจินตราผู้หลาบครับสาวคาเฟ่ละตมอีกช่วงงานเพลง

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับจันทร์ผู้กวางเรืองบางเรืองนี่กับโลต้องแยะแยะครับนะอย่าโม้รวมกับจันทร์ผู้กวางว่าคนนู้นพิษคนนี้พิษคนนี้ไม่ดีคนนั้นไม่ดีบางทีนี่ครับในองค์กรเดียวกันใครทำพิษสักคนนึงครับนะเราโม้รวมว่าไม่ดีทั้งหมดมันก็ไม่ได้ต้องแยกแยะครับแต่ว่านั้นในบางครั้งครับท่านผู้กว้างนะใครที่ไม่ดีครับอยู่ในกลุ่มเดียวกันนี่กลายเป็นว่าคนรอบกลางนี่ก็ไม่ดีไปด้วยครับท่านผู้กว้างคอยมองไปด้วยเหมือนกับปลานะครับนะถ้าปลาหนาวอยู่ในกองเดียวกันมันปล่อยเว้นปล่อยหนาวไปติดเผื่อนเพราะฉะนั้นคนที่ไม่ดีเราก็ต้องขัดออกกลับตันพวกกว้างย้ายความไม่ดีเนี่ยกลับนะไปแปะเปื้อนคนอื่นว่ากันประนันครับนะจบไปกับนะงานเพลงของเศร้าเสี่ยงพินจินตราภูลาภครับนะเศร้ากาเฟ่ละทมครับขอบคุณดังๆกันอีกครั้งกันอีกทีคุณชุติดประชานมิตรจอยแปดตำบลโครูจางให้เกียรติแนะนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกๆ ท่านครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากลับคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการครับท่านผู้กวางหลับซังอะไรดัวในตามรุ่นตามเดียวที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมครับนาถนนกาญจนาวนิชตำบลพะวงอำเภอเมืองช่องคลาด081354425ตัวไปได้ครับนาสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์สำหรับเรื่องกล้องเครื่องกล้องนามย่อโคเวรุ่นเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับนะท่านผู้กวางเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนใจกล้องให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการครับลังการใกล้ทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยเอาเป็นว่าท่านผู้กวางท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยากระผมจะให้เจ้าหน้าที่ใกล้ๆครับนะไปซ่าติดให้ทันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบานเลยทีเดียวครับนะครับมามอบงานเพลงมอบความสุขทางด้านเชื่องเพลงให้ทันผู้กวางได้กวางกันโตครับเดินทางมาตึ้งบานนำกระจายมู่บานธนาดีวันนี้คุณน้องสาวครับนะให้เกียรติแนะนำงานเพลงกันเข้ามาก้องธนาภาโชครับ

ครับท่านผู้ฟังเชื่อเหลือเกินว่าหลายคนและดับกงจะได้ยินให้แลได้ยินก้าวลือครับก้าวลือนี่ปันเปลือกับคือข้อมูลเรื่องเล่าครับหรือก็ความที่ทุกผูดเร่งถึงแผลกระจายโตๆกันไปในมูสคนครับท่านผู้ฟังอันนี้ก็ยังไม่มีหลักฐานแน่ชัดมายืนยันว่าเป็นเรื่องจริงนะแล้วก็พอตามไต้กันไปบอกว่าเอ็นก็แรงเอ็นก็ว่าเอ็นก็พูดกันไม่ถ้ามาติจ้าเร่งที่มาได้อย่างแท้จริงกับท่านผู้ฟังอันนี้ก็เรียกว่าก้าวลือครับจบไปกับนางงานเพลงกงธนาพาโชคเจ้าบ่าวในก้าวลือครับมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันขอบคุณนางนังอีกครั้งอีกทีคุณน้องเจ้าหมู่บ้านธนดีบ้านนามกระจายครับนะไอ้เกียรติแนะนำกันเข้ามายังคงมีใกล้ไล่ฐานกลับตีให้เกียรติในนำงานเพลงที่ฉันชอบเพื่อมอไปกับคนที่ตันรักครับนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านกันอีกทีคุณน้องเจ๊ครับวันนี้เกียรติโตกันเข้ามาเชียงใจใจกับหวานหวานนะแนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกันจ้าบอกว่าอย่าลืมไปเลยหมอป้ายกับคุณป้าคงคุณป้าใจดีครับนะเดี๋ยวก็คุณพี่โยป้ากุลคุณพี่จิ๊กหมอไม้กับคุณปอเพียนมู่มิดในบ้านบางด้านและท่านผู้กองที่กว้างรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกับนาไม่กัดกองไม่กัดใจไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับหนังงานเพลงก้องเอกชัยซีวิชัยครับเสียงครับเสียงไงเลยกับเสียงจากผีล้วงหมอความ

0: ่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องเวียงนฤมลและเบียพรหมพงษ์งานเพลงเลวัตตะฮักนะลีลาวดีครับท่านผู้ฟังนะฮักนะก็คือรักนั่นเองครับนะมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังก็คุณดังๆอีกครั้งอีกทีครับนะคุณน้องเจ๊กับอยู่ที่บ้านบางด้านในเกตนำกันเข้ามามอบความสุขให้กับทุกท่านมีโอกาสและเวลากระโตกันเข้ามาได้ครับนะไอ้กำลังใจแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักคนที่ท่านคิดถึงโตกันเข้ามากับนะถือว่าเป็นพลังเป็นกำลังใจครับไอ้กับผมผู้ดำเนินรายการผู้กราบก็ประคุณมากๆครับนะโอ้สมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับที่นี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกเยี่ยวครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเลขขัดเกียร์ช่วงหลังเปลี่ยนใต้ผ่านเปลี่ยนใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองแล้วก็ยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้กับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องกล้าจุน6ช่องที่อา6ตัวงาแล้วก็6ตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านอามอย่างยลอแม็กซ์ส่งกล้าที่นี้จำได้ครับนะไม่ว่าจะเป็นยางไม้ยางเบอร์เทนแม็กไม้แม็กมือส่งแล้วก็ยังให้บริการกับนะตั้งซุนต้วงรอเช็คช่วงหลังโดยที่มันช่างที่มีประสบการณ์มืออาชีพยังให้บริการกับปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไม้ในส่วนนี้ปลายฟรีไม่มีเงินก็ไม่จำกัดจำนวนกลางใช้บริการกันได้กับนาทีอ้ำยังยลอแม็กซ์สงคราถนนจ้ำชิบเม็ดตะมนก็รูปจางอำเภอเมืองสงคราครับซูนอกซูนกาวอกกาวช่องอาหาสร้างบอกซ้ำทันพวกกวางโตไปสอบตามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้บริหารหน่วยหนองอ้ำกับทันพวกกวางที่ไปใช้บริการบอกกับทางรันกันชักนิดนึงบอกว่ากว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางรันยินดีกับนามีสุดลดได้กับท่าน 10% เลยทีเดียวกับนะกว้างกันต่อเรื่อง

านได้ฟังขอบคุณขอบคุณไปยังนุ่มบ่อเต๋ออำเภอสิงห์นครและคุณพี่นุ่นกับชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาครับนะที่ได้โทรกันเข้ามาเสริมเติมเต็มเรื่องงานเพลงก่อยสักครู่นะครับนะกระผมค่อยๆทยอยจัดให้ครับตอนนี้หมอบความสุขหมอบงานเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่อครับนะคุณพี่สาวครับอยู่อำเภอสิงห์นครในเขตได้นำกันเข้ามางานเพลงก้องสร้างทองซี่ไซครับไปกว้างพร้อมๆกันเลยกับหนังงานเพลงสร้างทองทะเลงการและกระต้อกันด้วยอกอุ่นอีกช่วงงานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านครับนะ

กราบท่านผู้ฟังจะไปกับนางงานเพลงก้องสังทองสีไซครับเจอเพลงว่าอกอุ่นครับท่านผู้ฟังก็คุณมากๆแนะนำมาจากคุณพี่สาวอำเภอสิงห์นครครับนะครับยังอยู่ที่อำเภอสิงห์นครคุณนงชัยวันนี้ได้แนะนำงานเพลงกันเข้ามากำจับกำชาด้วยเช่นเดียวกันบอกว่าหมอไปกับพี่สาวครับนะแล้วก็พี่แก้วอันโตน้องตาลทีมงานมรัชพัฒน์ช่องข้าท่านผู้กังที่กวางรายการเปิดใจไปกับวิทยาด้วยความยินดีกลับนะไม่กัดกองไม่กัดใจไปกวางพร้อมๆกัน

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยา
1: ครับท่านผู้ฟังจบไปกับนางงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยกับงานเพลงอยู่ในใจเสมอครับนะมอบความสุขให้กับทุกท่านได้กว้างขอบคุณมากๆจากหนองชายครับอำเภอสิงหนครในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะก็เวลากันอีกสักครู่ครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราครับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการครับนะไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใช้ผ่านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีอีกมากมายครับสำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับท่านผู้ฟังรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังให้บริการรับช่างอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามยอที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยเจียมครับนะถนนกาญจนาวนิชตำบลบ่อวงอำเภอเมืองช่องคร้าครับ081ถ้ามาที่ที่ช่องที่5ตู้ไปได้สำหรับเรื่องกล้องอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะเรื่องเครื่องกล้องนามยอโกเวลุนเนียวพลัดครับนะตอนนี้บริษัทจัดโปรโมชั่นดีๆครับท่านผู้ฟังเจอกันตอนนี้บริษัทเปลี่ยนไส้กรองให้ฟรีทุกสี่เดือนเลยทีเดียวแล้วก็ยังบริการบริการล้างการก้ายทันฟรี7ปีเต็มติดตั้งให้ฟรีด้วยท่านผู้ฟังท่านใดสนใจติดต่อมายังรายการเพลินใจไปกับวิทยาครับนะกระผมจะให้เจ้าหน้าที่ไกว้ไกครับไปซ่าที่ได้ตันฟรีตึ้งทีแล้วก็ตึ้งบ้านเลยทีเดียวครับนะมามอบความสุขทางด้านเชิงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ความกันต่ออย่ารอกระจาถ้ากันนั่นนะเดินทางมาถึงบ้านบางด้านกันอีกทีคุณป้าคงคุณป้าเจดีวันนี้แนะนำงานเพลงกำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่ามอบให้กับปิโยปากุลบ้านบางด้านล้านเจครับคุณปิจิกคุณพอเพียนท่านผู้กว้างที่กว้างรายการเพลินใจไปกับวิทยากว้างกันเฉยเลยดีกว่าอย่ารอช้าถ้านานงานเพลงก้องสุนารีราชสีมาครับ

ครับท่านผู้ฟังงานเพลงของดำรงวงทองครับนาตาชะล้อมครับขอบคุณมากๆจากคุณปาเจดีคุณปาคุณบ้านบางด้านในเขตแนะนำกันเข้ามาครับนะกว้างกันโตครับใหญ่โรกจาตากันนานครับนุ่มบ่อเตยกับอำเภอสิงห์นครกำชับกำชาบอกว่าหมอไม่คนที่เล่นและท่านผู้ฟังที่กว้างไร้การเพลิดเพลินใจไปกับวิทยาพี่เกียวไม่เป็นกับสุรพลสมบัติเจริญ

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: รับท่านผู้ฟังงานเพลงก้องไวพอดปัจจุบันกับนาพีเกลียวไม่เป็นกับขอบคุณมากๆกลับนายแนะนำมาจากน้องหมอเตยอำเภอสิงห์นครมอบความสุขให้กับทุกๆท่านครับโอ้ช่วยกาจวิทย์บ้านบางด้านครับทีนี้บริการซ่อมรถยนต์ครับนะทุกรุ่นทุกยี่ห้อครบวงจรเลยทีเดียวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเครื่องยนต์ระบบเบรกขัดเกียร์ครับนะช่วงหลังเป็นใต้ผ่านเป็นใต้น้ำมันเครื่องและไส้กรองครับและยังให้บริการกับท่านผู้ฟังให้คำปรึกษาหารือกันในเรื่องของเครื่องยนต์กลไกทุกระบบครบวงจรเช่นเดียวกันใช้บริการกันได้ครับนาทีอุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองช่องคล้าครับชูนกซ่องซี่อาฮกตองอาละกอฮกครับนะตัวไปได้ครับที่อุตสมัยกาจวิทย์บ้านบางด้านสำหรับอามอย่างยลอแม็กซ่องคล้าที่นี้จำได้ครับท่านผู้ฟังไม่ว่าจะเป็นอย่างไม้อย่างเปอร์เซ็นต์แม็กไม้แม็กเปอร์ซ่องให้บริการต่างชุนท่วงโลเช็คช่วงหลังโดยที่มันจังที่มีประสบการณ์มืออาชีพและยังให้บริการครับนาปลายางโดยเฉพาะอย่างยิงปลาแบบใหญ่ไหมครับในส่วนนี้ปลายฟรีครับไม่มีเงินไขไม่จำกัดจำนวนครั้งใช้บริการกันได้ครับนาที่อ้ำอย่างยนต์ลอแม็กซ์สงขลาถนนจ้ำ10เมตรตำบลก็รูปจางอำเภอเมืองสงขลาช่วงเก่าอกเก่าช่องหาหาสร้างบกสร้างท่านผู้กองโทรไปสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้ครับนาบริการนั้นโดยน้องอ้ำครับท่านผู้ฟังที่ไปใช้บริการบอกกับทางร้านกันสักนิดนึงบอกว่าฟังรายการเพลินใจไปกับวิทยาทางร้านยินดีครับนะมีส่วนลดได้กับท่าน 10% ครับมามอบความสุขทางด้านเชียงเพลงให้ท่านผู้ฟังได้ฟังกันต่ออย่ารอกระจาตากันนานยังมีใกล้ทันครับที่ให้เกียรติแนะนำงานเพลงที่ชื่นชอบเพื่อมอบให้กับคนที่ท่านรักมาถึงคุณพี่นุ่นครับอยู่ชุมชนระวังในเขตเทศบาลนครสงขลาวันนี้แนะนำงานเพลงกันเข้ามาแล้วกำชับกำชาเช่นเดียวกันบอกว่าหมอไปกับอ้ามอย่างยลอแม็กซ์สงคราคุณพี่นุ่นครับคุณนายจังเวกครับนะนายจังกรึงครับอยู่ซอยเก้าถนนไซบุรีคุณใหญ่เนี้ยวครับอยู่ชุมชนเดียวกันครับชุมชนระวังและท่านผู้กองที่กองรายการเพลินใจไปกับวิทยาความกันเสียเลยดีกว่าอย่ารอกันชาท่ากันนานงานเพลงของพลอยพันนารายครับนึ่งเดียวคือเมแล้วต่อกันด้วยงานเพลงที่ส่งก้องเศร้าดอกยาตายอรไทยกับนะถึงดังยังง่วงแม่ครับอีกส่งงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกๆ

ครับท่านผู้ฟังมีคำกล่าวอยู่ว่าสายน้ำตัดไม่ขาดฉันใดสายใหญ่แห่งความรักความผูกพันระหว่างพ่อแม่ลูกตัดไม่ขาดฉันใดก็ฉันนั้นครับท่านผู้ฟังเรื่องของพ่อแม่นี่ครับคือว่ามีบุญคุณยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรจะมาเปรียบปานเพราะฉะนั้นสำคัญนั้นก็คืออยู่ว่างไกลกลับมาดูแลแม่พ่อครับมาแลกกันตอนเป็นดีว่าเห็นกันตอนตายครับงานเพลงก้องโปรยพันนารายณ์ครับนั่งเดียวคือฟังกันโตครับอย่ารอกันจะตากันนานครับฟังงานเพลงก้องสาวดอกยาตายอรไทย

0: ช่วงเวลาแห่งความสุขทุกแนวเพลงนานาสาระมาเล่ามาบอกต่อให้สุขใจและเพลินไปกับรายการเพลินใจไปกับวิทยาก
1: ระับท่านผู้ฟังจะไปกับงานเพลงของเศร้าดอกยาตายอรไทยกับงานเพลงทึ่งดังยังห่วงแม่กับท่านผู้ฟังมอบความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังขอบคุณมากๆครับนะจากคุณพี่นุ่นอยู่ชุมชนสมวังในเขตเทศบาลนครสงขลาไอเกตแนะนำกันเข้ามาครับนะสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเรากับนะคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับรุ่งเรืองอะไรยนต์ให้บริการไม่ว่าจะเป็นอะไรช่วงหลังใต้บ้านน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่และยังมีมากมายครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ทุกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะรุ่งเรืองอะไรยนต์ยังไงบริการกับท่านผู้กองหลับสั่งอะไรด่วนให้ตามรุ่นตามเยอะที่ต้องการรุ่งเรืองอะไรยนต์อยู่ที่บ้านบางด้านปากถอยใหญ่เจียมถนนกัญจนาวณิชย์ตำบลพะวงอำเภอเมืองสงขลาครับนะ081 3 4 4 2 4 5ทั่วไปได้ครับสำหรับเรื่องของอะไรรถยนต์อุปกรณ์รถยนต์ถูกชนิดคิดถึงเราคิดถึงรุ่งเรืองอะไรยนต์ครับนะมอบงานเพลงมอบความสุขให้กับทุกท่านได้ฟังกันต่อตอนนี้อากาศกับนาเปลี่ยนแปลงอยู่บ่อยๆก็ให้ท่านทุกฟังระมัดระวังและก็ดูแลเรื่องสุขภาพกันนะโดยความเป็นห่วงเป็นใยจากรายการเปิดใจไปกับวิทยาฟังกับการเรียนของช่อนเคลีที่ประจวบน่าลง

ครับท่านผู้ฟังวันวานครับในการเพลงก้องซ่อนคีรีที่ประจวบเน่าลมเทเลนูหมอบานเพลงหมอความสุขให้กับทุกๆท่านได้ฟังกันต่อแนะนำมาจากชมรมเดินและวิ่งเพื่อสุขภาพสนามติงสุรานนท์สงขลาครับแนะนำมาเพลงก้องเศร้าเสียงโซดอกอถุงทองไข่กอยคอย

เป็นกัปตันผู้กวางเราต้องเป็นคนดีก็พ่อแม่กัปตันผู้กวางลอยไหลกับพ่อแม่นี่กับมีความรักอย่างบริสุทธิ์ใจและที่สำคัญนั้นก็คือท่านมีความปรารถนาดีนะพ่อแม่ทุกคนกัปตันผู้กวางยอมอยากให้ลูกได้เรียนหนังสือเติบโตเป็นคนดีมีความสุขและที่สำคัญนั้นก็คือ

ยังไม่จบกับนะเลือกแต่เวลาเลือกไม่กี่นาทีสวัสดีขอบคุณท่านผู้ฟังขอบคุณผู้ทำรายการขอบคุณดีเจน้องนึงกับนะขอบคุณคุณต้นไม้กับนาทองท่านผู้อำนวยการสตานีและสำหรับวันนี้กำบุญนึงว่าจะได้ดีกระผม

0: Grâce to have.
1: I need you to help. Allez.
2: สบู่เดลิฟธนาคารสูตรใหม่ล็อก3พลัง Triple Bright Active เพื่อผิวใสไบรท์คูณ3แบบอิงฟ้า
3: ดัชชี่หน่วยเอาใจไส้วัยซนตลอดซีซั่นที่ผ่านมาขอบคุณดัชชี่ที่ส่งต่อความสนุกความรู้และสิ่งดีๆให้กับน้องๆในทุกพื้นที่และวันนี้เรายังอยู่กันที่จังหวัดเชียงใหม่ครับเราไปเจอน้องๆกันเลย
4: ขอเสียงปรบมือดังๆต้อนรับคุณหมอหลินแพทย์หญิงศิดาพันธ์ยุตบุตรรองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่1เชียงใหม่ครับ
5: โปรไบโอติกก็คือจุลินทรีย์ที่ดีที่มีชีวิตเขาก็จะเป็นตัวที่ทำให้เหมือนเขาเป็นทหารตัวจิ๋วนี่แหละค่ะในการที่จะป้องกันโรคให้กับเรา
3: โปรไบโอติกเปรียบเสมือนกองเชียร์ของระบบภูมิคุ้มกันไม่ใช่ซูเปอร์ฮีโร่ที่ป้องกัน

ในบ้านหลังนี้มีบางสิ่งเฝ้ามองคุณอยู่ก็ยุงนั่นแหละเต็มบ้านไปหมดมาพร้อมของแถมไข้เลือดออกแค่ฉีดสเปรย์กันยุงกย15เกราะป้องกันขนาดนี้ยุงไหนก็เข้าไม่ได้กันยุงมั่นใจกย15

ก็ใช้ฟลุตฝรั่งหรือกลุ่ยฝรั่งนะครับเป่าคลอเพลงรักเริงโง่ของครูสุรพลสุภเจริญนะบางดนตรีบางยุคนะครับนำมาขับร้องกันใหม่โดยใช้กลุ่ยไทยก็น่าฟังมีเสน่ห์อย่างหนึ่งแม้จริงๆแล้วแต่ถ้าให้ใช้กับกลุ่ยฝรั่งเพลงญี่ปุ่นเพลงนี้ก็เป็นเพลงที่น่าฟังมาตั้ง40-50ปีกันมาแล้วนะครับสำหรับเพลงรักริงโง่ของราชาเพลงลูกทุ่งคุณครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับที่คุณขอเข้ามา3ผู้นานเพลงนะครับรอบเหมาของครูสุรพลสมบัติเจริญจากทางด้านของบ้านพี่ที่อยู่กันทางเกาะถ้ำนะอุบลคนเกาะถ้ำก็เป็นเพลงที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะฮะสำหรับรักริงโง่นะครับเรียกว่าเนื้อเพลงนั้นเกี่ยวกับต้นแอปเปิลแอปเปิลหรือว่าจะเป็นแอปเปิลบ้านเรานี่แหละแอปเปิลเขียวของไทยของจีนแอปเปิลที่เรียกว่าเป็นพืชเมืองหนาวนั่นแหละนะฮะกรอบๆอย่างนั้นนะครับต้นแอปเปิลนั้นก็เป็นที่นัดพบของหนุ่มสาวในเพลงรักริงโง่คงจะเป็นล่มไม้นะที่เรียกว่าครูสุรพลเอาชับทำนองแบบญี่ปุ่นมาใส่เนื้อไทยมันฟังแล้วก็เหมือนกับว่าเป็นจังหวะเต้นลำอีกแบบหนึ่งนะครับพุดเดิ้ลหรือว่าจะเป็นจังหวะที่เรียกว่าเป็นจังหวะน่าฟังสำหรับเสน่ห์เพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับก็ทำขอขมาจัดกันไป3พุ่นหานเพลงรอบเหมาของราชาเพลงลูกทุ่งครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับสำหรับเพลงที่2นั้นก็เป็นเพลงที่คุ้นๆกันอยู่แล้วนะครับสำหรับเพลงมองต่อให้เทฟีที่อยู่บนฟ้าต่อให้สีดานะครับเมียของพระรามที่พระทศกัณฐ์ลักขโมยไปนะต่อให้สีดาก็ยังเป็น2ต่อให้ไซซีที่โลกยกย่องนะพี่ก็ยังมองเธอนะครับไซซีเทพีของคนจีนเทพีแห่งโชคลาภด้วยเทพีแห่งความงามประมาณนั้นก็เรียกว่าฟังกันไปคุยกันไปในรายการนี้เล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่งทาง FMVR Radio 88.75 ครับได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาสวิทและก็รุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์นะโดยเฉพาะ VR Radio 88.75 กดได้เลยครับฟังกันไปไกลทั่วโลกทางออนไลน์ VR8875.com นะครับสมัยนี้มันแตกต่างกับสมัยที่ครูสุรพลเสียชีวิตกันไปมันห่างกันคนละมุมโลกกันเลยนะครับสำหรับในยุคที่เรียกว่าเป็นยุคสื่อครองโลกอย่างนี้นะครับคุณผู้ฟังที่ฟังเพลงนี้ตั้งแต่ในวัยเท่าไหร่ล่ะ20-18นะคนที่พูดอยู่นี้ก็ฟังตอนนั้นก็อายุแค่10กว่าขวบนะเพลงของครูสุรพลสมบัติเจริญก็ดังไปทั่วทุกซานซิเตอร์ที่มีอยู่นะครับก็เรียกว่าอนุรักษ์งานเพลงเก่าเข้าไปนะครับนะคุณลูกคุณหลานคุณเหลนก็คงจะบอกว่าคุณตาคุณยายชอบและก็ฟังแล้วมันสบายใจมันให้เหมือนยาชูกำลังยังไงนะฮะเอาละครับขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในด้านของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมาจัดกันให้จัดกันไปครับ08430025560943563991สำหรับเพลงที่คุณขอมา4สา5สายเราไม่หวั่นนะครับขอให้มีกันแล้วกันจัดกันให้เต็มสตรีมกันไปเลยสำหรับทางด้านของเพลงเก่าที่คุณผู้ฟังนี่หายไปไหนซะนานล่ะครับสำหรับคุณทางด้านคุณผู้ฟังแฟนเพลงเก่ากึกกันเลยดีนะครับครูสมยศทัศนพันธ์สอสมิงไพรตั้งใจที่จะฟังเพลงของครูสมยศทัศนพันธ์ครับกระท่อมไพรวันและก็อีกเพลงหนึ่งนั้นนวลน้องนางไพรคุณจะฟังเป็นลูกทุ่งก็ได้ลูกกรุงก็
ฟังกันไปนะฮะอนุรักษ์กันไปสำหรับครูสมยศธนรพันธ์นักร้องแผ่นเสียงทองคำคนแรกนะครับช่อทิพย์หลวงทองในยุคนั้นบนเมืองเหนือเสียมซีเสียงรักแม่นางนกขมิ้นลอยแผลเก่านะโดยเฉพาะท่านก็ยังแต่งเพลงวอนนาวีอีกด้วยนะครับเป็น เรื่องราวของครูเพลงนะครับในยุคที่ยังไม่ได้แบ่งเป็นลูกทุ่งลูกกรุงยังลูกสาวของครูสมยศธนพันธ์ก็ยังร้องเพลงไทยสากลร้องเพลงสากลได้ไพเราะนะครับนะก็เดี๋ยวจะมาฟังกันนะครับสำหรับทางด้านของกรองทองธนพันธ์นะลูกสาวของครูสมยศปัจจุบันนี้ก็คงอายุมากแล้วเมื่อก่อนก็ร้องเพลงอยู่ในไนท์คลับในแบบฉบับของลูกกรุงและเพลงไทยสากลเพลงสากลมาฟังเพลงที่คุณสอสมิงไพรขอเข้ามาฟังเพลงแรกนะครับแม่นางนกขมิ้นไม่ใช่นวลน้องนางไพรกระท่อมไพรวันเป็นเพลงที่2ครับ

ียนจดหมายส่งมาเป็นเพลงของอาจารย์พนมนพพรนะครับหรือว่าชาตรีชินวุฒินั่นเองนะครับเราก็เอาฉบับที่เรียกว่าเป็นฉบับค่อนข้างที่จะใหม่เมื่อสักครู่นี้ก็ทดลองเปิดต้นฉบับรู้สึกว่ามันจะเก่าคล่ำคล่ำคร่าก็คงจะไม่เหมาะที่จะฟังกันเป็นเพลงไพเราะนะฮะก็เรียกว่าวิวัฒนาการมันก็เปลี่ยนกันเป็นไปบ้างแต่เพลงก็ยังเป็นเสน่ห์เพลงเก่าเหมือนเดิมนะครับจากคุณสนควรดินส่งเข้ามาหนึ่งผลงานเพลงผลงานเพลงของครูไพศาลรุ่งรังสีรู้สึกคงจะเป็นท่านก็คงจะเป็นชาวเหนือนะครับดอกคำต้งดอกคำใต้นี่นะครับแต่ครูพนมนพพรในยุคนั้นกันจริงๆเลยนะครับเรียกว่าเป็นยุคทองในการแสดงดนตรีนำวงดนตรีวนาวงนะครับตอนที่อยู่กับวงดนตรีจุฬารัตน์นั้นก็ลาสาวแม่กลองเป็นเพลงเอกเพลงดังนะแล้วก็ออกมาตั้งวงดนตรีเองพี่น้องชาวอีสานนะครับข้าวเหนียวติดมือลาชันสุวรรณไตรช

ร้องดาราภาพยนตร์ผู้กำกับภาพยนตร์แล้วก็มาเป็นเจ้าของค่ายเพลงนะฮะนพพรโปรโมชั่นนะครับสำหรับในต้นฉบับนั้นคุณจะได้ฟังแคนของสมัยอ่อนวงอยู่ด้วยนะครับแต่ตรงนี้ไม่ใช่ต้นฉบับละนะฮะเพราะว่าต้นฉบับมันมีเสียงเข้าตอกแตกอยู่ด้วยว่างั้นเถอะครับคุณที่ติดตามรับฟังกันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้คุณขอมานะครับทางด้านของหมู่3สถิงหม้อสิงหนครนะกองสอนคีรีสีประจวบนอกจากนั้นก็เหมาของหนุ่มเรือนแพผู้ขับร้องเพลงนี้คือกาวเวาเสียงทองอีก4เพลงนะฮะเรียกว่าขอกันมาทาง0843002556 0943563991นะครับสักครู่นี้ก็ก้านแก้วสุพรรณและก็โรมศรีธรรมราชนะครับจากซอย14ลาดอุทิศ1บ่อยางสงขลาส่งเพลงเข้ามาในวันพฤหัสบดีที่15ตุลาคม2519ความสุขกับการฟังเพลงความสุขกับการพักผ่อนในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่มทาง FM Via Radio 88.75 เรามาเล่าให้ฟังฟังเพลงกันอนุรักษ์งานลูกทุ่งไทยกันไปได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาร์เซอร์วิสบางด่านสงขลาบริการยนต์อยู่ที่บ้านบางด่านนะครับเรื่องงานซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องซ่อมระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบต่างๆกันได้เลยครับเชิญที่สมหมายคาร์เซอร์วิสบ้านบางด่านสงขลา0624565555ตั้งกันอยู่ที่ใกล้ๆ7-Elevenบ้านบางด่านนะครับร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ก็จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องใส่กลองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ชกอัพก็มีครับสำหรับรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์อยู่ไม่ไกลไม่ไกลกับสมหมายคาร์สวิทนะครับบริการลูกยางอะไหล่ยนต์ต่างๆมากมายทีเดียวฮะปากซอยยายแจมครับถนนกาญจนาวนิชบางด่านสงขลา3081354245นักร้องที่เสียชีวิตในขณะที่กำลังโด่งดังสุดๆนะครับสิทธิ์ของครูไพบูลย์บุตรขันธ์เช่นเดียวกันนะฮะซึ่งต่อจากสายันสัญญานั่นแหละเขาละสอนคีรีสีประจวบรถส่งชนกับชนเขาที่อยู่ทางไปนู่นแหละครับภาคเหนือนั่นแหละสำหรับรักแรงเดือน5แรงนำใจใครขอมาจากหลวงกล้อมบ้านอยู่หมู่3ถิ่งมอสิงหนครครับขอบคุณมากครับ

พลงดังเพลงเปิดตัวของนักร้องจอมพเนจรนะครับเขาก็คือกาวาวเสียงทองคลอเสียงแอคคอร์เดียนของศิลปินแห่งชาติบรมครูชาญชัยวงศ์บางสอนนี่ก็มาทำเพลงที่ครูไพบูลย์บุตรขันท่านแต่งเพลงให้กับทางด้านนักร้องจอมพเนจรกาวาวเสียงทองทำไมถึงเรียกจอมพเนจรเพราะอยู่กันหลายวงดนตรีนะครับอยู่กันทางจังหวัดนครนายกก็อ่ะหล่นเลโตเตเกกมาเลเกเลกันไปเรื่อยนะครับลำวงก็เชียร์นักร้องสมัครเล่นก็ขึ้นเวทีประกวดร้องเพลงนะครับจนกระทั่งมาอยู่กับอสมานมิตรเกิดกำแพงตรงนี้ก็เป็นจุดเปลี่ยนจุดหนึ่งนะเรียกว่าได้เพื่อนรักก็คือทางด้านของแก้วเบญจกายกาวาวเสียงทองและก็ยังมีอีก2คนนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องที่อยู่กับวงดนตรีอาจารย์สมานมิตรเกิดกำแพงก็คือกาละเวกเสียงทองสิ่งก็ร้องเพลงแหละลองเสียงคงจะเป็นลองเสียงเดียวครูไวยพจน์ไปสุพรรณก็เขาเคยอยู่กับวงไวยพจน์นะครับสำหรับกาวาว3ปีที่ไรนางนั้นร้องเหมือนมากนะทำให้ครูไวยพจน์ก็แหมกำลังขึ้นมือขึ้นหม้ออยู่กันนั้นก็บอกว่าให้ไปอยู่วงดนตรีอื่นก่อนเพราะว่านาวหน้ากำลังได้รับความนิยมกันอยู่ลองเสียงเดียวกันมันจะทับเส้นทางสัมปทาน เส้นทางกันนั่นแหละครับก็มาอยู่กับทางด้านของเพลินพรมแดนพามาฝากไว้กับครูไพบูลย์บุตรขันก็กลายเป็นหนุ่มเรือนแพเพลงนี้แหละครับครูบุญครูไพบูลย์นะครูไพบูลย์ไอ้ได้ฟังเสียงของกาวาวเสียงทองแล้วก็แต่งหนุ่มเรือนแพนะครับซึ่งเป็นเพลงที่มันมีเสน่ห์มากนะครับลุ่มน้ำเรือนแพตั้งแต่นครสวรรค์ยันลงมาถึงอยุธยานี่แหละสมัยนั้นก็ธรรมชาติล้วนๆไม่พอครับบ้องกัญชาของครูสุรินทร์ภาคสิริแม่ไม้ต่างๆเหล่านี้ก็นำเข้ามาพบกับกาวาวเสียงทองในเพลงอีกหลายเพลงทีเดียวนะครับตระกูลแม่ไม้นี่แหละสำหรับเพลงที่เขาโด่งดังนะครับจุดเปลี่ยนเขาก็มีเหมือนกันนะฮะหลังจากที่ประสบความสำเร็จกันอยู่นานก็ไปติดเหล้าคลองสติไม่อยู่จนกระทั่งล้มป่วยนะฮะแล้วก็เสียชีวิตกันเมื่อ2554นะครับฝากตำนานไว้กับทางลูกทุ่งไทยนะหนุ่มเรือนแพบ้องกัญชาที่คุณขอมานั้นมีเพลงอะไรบ้างบ้านปลายนาหนาวใจไกลแฟนนะครับเสน่ห์นางไพรเพลงเด็ดๆทั้งนั้นขอบคุณที่ติดตามรับฟังกันในเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับยังอีก3ผลงานเพลงรอกันฟังคุยกันไปสำหรับเราขานตำนานเพลงลูกทุ่งซึ่งได้รับการสนับสนุนจากสมหมายคาโซวิทบางดานสงขลารุ่งเรืองอะไรยนต์มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามคำแหงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์อิฐหินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีรับสั่งกันได้บริการถึงที่0743117250074314357นะครับครูไพบูลย์บุตรขันนั้นมองขาดนะครับนักร้องลูกทุ่งจะดังไม่ดังอย่างรุ่งเพชรแหลมสิงห์สอนคีรีศรีประจวบหรือว่าจะเป็นทางด้านของกาวาวเสียงทองนี่แหละนะมาฟังกันอีก3ผลงานเพลงครับหนาวใจไกลแฟนเสน่ห์นางไพรม่องกัญชาเอามาจากทางด้านของบ้านปลายนา

0: จับผมเรื่องหยังครับ
1: เรื่องไรล่ะของกลางก็อยู่ในมือแล้ว
0: ของกลางหยังวะ
1: ก็บ้องกัญชาไงล่ะไปพูดกันโรงพักดีกว่า
0: ห่วยบ้องไม่ไพ่บ้องแม่นบ้องกัญชาด้วยครับ
2: ดังในอดีตของก้าวเสียงทองเช่นเดียวกันนะครับสาโทก็ผิดกฎหมายห้วยบ้องไม้ไผ่เป็นบ้องกัญชานั้นผู้ที่ของกลางหยางหวานั่นก็อาจารย์สุรินทร์ภาคสิริเป็นผู้เขียนเพลงนี้นะครับสำหรับบ้องกัญชาให้กับก้าวซึ่งก็เป็นนักร้องกำลังโด่งดังกันอยู่ในยุค2514-15นะในยุคนั้นนะก้าวเสียงทองนี่มาแรงกันเลยทีเดียวสำหรับเพลงบ้องกัญชาบ้องหนึ่งบ้องสองบ้องสามชักงงลุกขึ้นรำวงเท่งมงสำลานี้ไม่ค่อยจะจริงเท่าที่ควรเพราะว่าคนนั่งบ้องคนเมากัญชานี่มันยังเงียบฉี่ตามองตากันนะครับยิ้มเยิ้มๆของหวานๆนี่ชอบอันไม่เอะมะเทิงคงจะไม่ใช่นะครับรำวงเท่งมงสำลานี่แหมมันผิดกิริยาของคนเมากัญชากันละสำหรับเพลงที่ครูสุรินทร์เขียนเข้ามานั้นแต่ก็ไม่แน่เหมือนกันนะครับบางท้องถิ่นบางพื้นที่นะก็เฮฮาสนุกสนานกันก็เป็นเพลงเก่าเราชอบนำมามอบกันให้นะครับคุณขอมากันอีก2สายนะครับก็คงจะเอาไว้ชั่วโมงข้างหน้าเรายังมีเวลาไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณนะครับสำหรับเพลงจากซอย14ลาดุที่1บ่อยางสงขลาของก้านแก้วสุพรรณรอยไถแปลหลวงปู่ทวดสวรรค์ชาวนาหลวงปู่ทวดของโรมและก็รักครั้งแรกของทางด้านสิรินทรารักครั้งเดียวลังสีหากันอยู่ชายในอุดมคติหญิงในอุดมคตินะฮะก็เดี๋ยวจะมาฟังกันสำหรับเรื่องราวของเพลงที่คุณรอฟังในรายการนี้เราขานตำนานเพลงลูกทุ่งวิยา 88.7 ได้รับการสนับสนุนกันมาจากสมัยข้าโซวิตบางด่านสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์ออกอากาศในช่วง5โมงจนถึง1ทุ่ม2ชั่วโมงโดยประมาณวันจันทร์ถึงวันเสาร์เรามีเล่าขานตำนานให้ท่านได้ฟังกันเล็กๆน้อยๆนะก็เดี๋ยวจะต้องมาติดตามกันในชั่วโมงที่2กันต่อครับ0843002556 02556 0943563991เดี๋ยวกลับมาพร้อมกับเพลงตามคำแนะนำ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียง VR Radio FM 88.75 MHz จังหวัดสงขลาผลิตรายการโดยห้างหุ้นส่วนจำกัดสงขลา VR Radio ฟังออนไลน์ได้ที่ www.vr8875.com

เสียงร้องของนักร้องที่อยู่สุพรรณบุรีนะครับเรียกว่าใช้นามสกุลบ้านเกิดเป็นท่านแรกในวงการเพลงลูกทุ่งนะครูสุรพลยังใช้สมบัติเจริญแต่ครูก้านแก้วสุพรรณนี่ก็เรียกว่ามาจากสุพรรณบุรีแน่นอนแง่ๆเพราะว่าบ้านท่านก็อยู่ที่อีกหนึ่งอำเภอนะครับของสุพรรณบุรีนะครับเป็นอำเภอที่ใหญ่มีตลาดน้ำแห่งแรกของเมืองไทยนะสำหรับการแก้วสุพรรณนั้นนะฮะเรียกว่าเป็นตำนานน้ำตาลก้นแก้วก็เป็นเพลงของครูสุรพลอีกนั่นแหละนะแล้วก็เพลงผ่านไปเมื่อสักครู่นี้รอยไถแปรของครูสุรพลจากอำเภอสามชุกจังหวัดสุพรรณบุรีนะก็มาบวชเป็นสามเณรแล้วก็บวชเป็นพระภิกษุอยู่ที่วัดปรินายกวรวิหารในยุคอันธพาลคลองเมืองนะครับในยุคนั้นก็ต้องหาอาหารทำกันละกระเป๋ารถเมย์บริษัทรสพศรีนครแต่ในยุคอันธพาลนั้นก็เรียกว่าทำให้เกิดท้อถอยกลับไปสุพรรณบุรีและเข้ากรุงเทพอีกครั้งคราวนี้มาเป็นนักมวยทำงานเป็นนักมวยนะตระเวนชกกันฮะสมัยก่อนเขาเก่งมวยนี่ใส่กางเกงฟิตเปรี้ยเลยแล้วก็เวทีมวยกับเวทีดนตรีนี่มันอยู่ใกล้กันนะครับต่อยมวยเสร็จก็ขึ้นเวทีร้องเพลงหาเงินรางวัลล่ารางวัลกันต่อนะครับก็ประสบความสำเร็จกันละแต่จุดที่เปลี่ยนก็คือครูปอชื่นประโยชน์นะครับครูเปลืองชื่นประโยชน์ศิลปินในชาติเปิดโรงเรียนสอนดนตรีขับร้องเพลงนะครับนะก็เรียกว่าดวงชะตากับครูปอถูกกันเลยฝากตัวเป็นลูกศิษย์ลูกหาอยู่บ้านช่วยงานสารพัดเก็บกวาดปัดถูและตั้งใจฝึกซ้อมดนตรีหัดสีไวโอลินแซกโซโฟนนะครับเอาดีทางกลองก็ฝึกกลองคนชาวนาครับเป็นเพลงแรกสำหรับการแก้สุพรรณหลงกรุงแต่งโดยต่อใช้ผู้ชมพูแต่ผู้แต่งก็เสียชีวิตซะก่อนนะครับก็ได้มาอยู่กับวงครูสุรพลสมัยก่อนครูวงการแก้สุพรรณประกายดาวนี่โด่งดังนะฮะสุรพลผ่องศรีคำลนนี่ก็มาร้องกันอยู่บ้างปลายตูนทองใจก็ไม่เคยเป็นนักร้องรับเชิญวงประกายดาวนะเพลงมากมายสำหรับเพลงที่ครูสุรพลแต่งนั้นน้ำตาลก้นแก้วรอยไถแปรและก็เพลงอีกหลายเพลงนะครับโดยเฉพาะเพลงคนป่าตาลนั้นก็ซึ้งตรึงใจนี่ได้ฟังกันไปนะยังติดค้างอีกหนึ่งงานเพลงครับสำหรับทางด้านของคุณผู้ฟังกันอยู่ที่บ่อยางสงขลาอาจารย์โลมศรีธรรมราชนะครับหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะฮะแล้วก็ไปที่สิรินทรานิยากรรังสีเสรีชัยแล้วก็วันชนะชายในอุดมคติหญิงในอุดมคตินะครับก็ยังมีเพลงของสุนารีด้วยสำหรับชายในอุดมคติเดี๋ยวจะรับฟังกันต่อไปนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง FM VR Radio 88.5 ในชั่วโมงที่2คุณส่งเพลงเข้ามายาวๆฟังกันไปจนถึง1ทุ่มโดยประมาณได้รับการสนับสนุนจากอู่รถยนต์สมัยคาสวิทบางดานสงขลาร้านรุ่งเรืองอะไรยนต์โรงไม้พนาพันธ์เป็นผู้สนับสนุนรายการนี้นะครับ08430025560943563991อนุรักษ์การเพลงลูกทุ่งไทยทุกกันไปตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์5โมงจนถึง1ทุ่มในชั่วโมงที่2แล้วนะครับไปกันที่ฮานเพลงของอาจารย์ประสบโชคมีลาภครับครูเพลงจังหวัดนครสุราษฎร์ธานีนะฮะแหมชื่อนี้ก็เป็นชื่อที่เป็นเสน่ห์อย่างหนึ่งนะครับเป็นมงคลด้วยนะประสบโชคมีลาภนี้เคยอยู่วงดนตรีสำเนียงม่วงทองรวมดาวกระจายคู่ร่วมกันกับเทวดาเพลงจุลธีทานทองนะครับแล้วก็ยังมีอาจารย์ที่อยู่ทางภาคอีสานเสียชีวิตแล้วนี่นะอาจารย์อยู่กับวงดนตรีเพลินพรมแดนเคยเป่าแซกโซโฟนกันอยู่มาก่อนนะครับช่วงนั้นเรียกว่าเป็นยุคของวงรวมดาวกระจายนะครับมาฟังเพลงที่
ครูประสบโชคมีลาภเคยอยู่วงดนตรีแล้วก็ร้องเพลงบ้างไม่มากก็น้อยแต่เพลงนี้แต่งประมาณ2540โด่งดังมากนะครับในยุคที่ฟองสบู่แตกนะฮะหลวงปู่ทวดเหยียบใจนะครับโรมศรีธรรมราชได้รับการสมญานามว่าเป็นแมวเก้าชีวิตกันด้วยนะครับสำหรับทางด้านของนักร้องพี่คนโตว่าอย่างนั้นเถอะนะอาจารย์รวมศรีธรรมราชนี่เป็นนักร้องใต้คนแรกหลังจากสุรพลเสียชีวิตก็ไปอยู่กับวงศรีนวลสมบัติเจริญนะครับมีเพลงที่กนิชยาแต่งให้ท่านนั่นก็คือซากรักบึงพระรามความรักเหมือนเกมกีฬาแต่ตรงนี้ก็เรียกว่าอาจารย์รวมก็เป็นนักร้องที่เสียงดีครับโดยเฉพาะหลวงปู่ทวดเหยียบใจอาจารย์ประสบโชคมีลาภก็ต้องตั้งนโม3จบนะครับทำยังไงก็เรียกว่าบนบานศาลกล่าวไว้อย่างนั้นตามภาษาคนไทยนะครับขึ้นต้นก็ว่านโมกันก่อนนะครับมาฟังกันดีกว่าครับเป็นเพลงที่3จากซอย14ลาดุทิน1พยางค์

เรียกว่าอายุแค่13 15ปีนะฮะใช้เพลงสาวภูธรและก็ปรากฏว่าตีคู่กันมากับน้ำอ้อยพุ่มสุกนะมันก็ทำให้มีกรรมการแตกแยกกันเป็น2ฝ่ายนะครับครูชลทีเองก็เห็นมองศพพรสวรรค์ชื่นชอบในน้ำเสียงของสุนารีนะครับอีกกรรมการอีกคณะหนึ่งก็อยากจะให้น้ำอ้อยพรวิชีน้ำอ้อยพุ่มสุขนะครับไม่ใช่พรวิเชียรน้ำอ้อยพุ่มสุขนี่แหละนักร้องประกวดรายการชุมทางคนเด่นนะครับก็ปรากฏว่าแพ้กันแค่เฉียดจิ๋วคะแนนนะครับได้ที่2สำหรับสุนารีแต่ชลทีก็ประกาศบนเวทีว่าจะผลักดันทำเพลงให้สุนารีกลายเป็นศิลปินลูกทุ่งระดับตำนานของเมืองไทยให้ได้นะครับเพลงฮิตอย่างกราบเท้าย่าโมและสุดท้ายที่กรุงเทพก็เป็นเพลงสร้างชื่อเสียงนะครับทำให้สุนารีราชสีมาเป็นดาวข้างฟ้าอยู่ปัจจุบันนี้ก็ไม่ค่อยสบายชีวิตก็เรียกว่าชีวิตคู่นั้นก็แต่งกันมาหลายคู่แล้วสำหรับนะลูกชายของใครและก็นักร้องก็เมืองฝรั่งกลับฝรั่งกลับประเทศไปแล้วชาวฮอลแลนด์แต่ยังไงครับลูกชาย2คนก็ยังดูแลคุณแม่กันอยู่นะครับสำหรับเรื่องราวของนักร้องที่เป็นตำนานกราบเท้าย่าโมนะครับคุณขอขมา2ผู้นานเพลง4ผู้นานเพลงครับได้ฟังชายในอุดมคติและก็ยิงในอุดมคติของคนใส่เสื้อสีแดงก็คือวันชนะเกิดดีนะครับคนนี้เรียกว่าคนนี้เสื้อแดงสมัยก่อนนี่สายทักษิณชายในวันชนะเกิดดีนะครับก็เรียกว่าเป็นเพลงแก่ที่น่าฟังเหมือนกับชายในอุดมคตินั่นแหละครับยังติดค้างอีก2ผลงานเพลงสำหรับทางด้านของรักครั้งแรกสลินทรารักครั้งเดียวของหลังสีเสรีชัยนะครับจากริมคลองสำโรงรอฟังกันอยู่ในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 ฟังกันเป็นประจำหน้าทาง5โมงจนถึง1ทุ่มตอนนี้ก็6โมงกับอีก33นาทีขอบคุณไปที่สมหมายค่ะสวิตครับอยู่กันที่บ้านบางดานบริการซ่อมเครื่องยนต์ช่วงล่างรถยนต์เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่องรถยนต์เปลี่ยนสายพานหน้าเครื่องครับระบบเบรกคลัชเกียร์เปลี่ยนพับเบรกครับเบรกดังเบรกสั่นพับเบรกหมดนำรถเข้ามาตรวจเช็คระบบไฟฟ้ากันได้ครับไว้วางใจอู่รถยนต์สมหมายคาสวิตบางดานสงขลาซ่อมได้สบายมาก0624565556ปัญหาเครื่องยนต์ปรึกษาทางโทรศัพท์ได้เลยครับตั้งอยู่ใกล้ๆกับ7-11บ้านบางดานร้านรุ่งเรืองอะไหล่ยนต์จำหน่ายอะไหล่รถยนต์น้ำมันเครื่องไส้กรองน้ำมันเครื่องแบตเตอรี่รถยนต์สายพานเครื่องยนต์ช็อคอัพก็มีครับลูกยางที่เป็นอะไหล่ยนต์ต่างๆก็บริการกันอยู่เช่นเดียวกันเชิญที่รุ่งเรืองอะไหล่ยนต์ถนนกาญจนวนิชปากซอยยาเจียมบางดานสงขลาใกล้ๆกับสมหมายคาสวิตนะครับ0813574245ฟังเพลงต่อมานะครับกับนี่ก็อีกคู่หนึ่งได้ตีคู่กันมาทำการแสดงพร้อมกันนะครับวงดนตรีไปไหนก็ไปกันในยุคแรกนี่เป็นเพลงของกลูการการุณวงรักครั้งแรกของสลินทรานิยากรและรักครั้งเดียวของนักร้องจากเมืองโอ่งราชบุรีนะครับคุณหนุ่มหรือว่ารังสีเสรีชัยเป็นเพลงที่2

แม้ไม่ใช่นักร้องอาชีพครับแต่สมบัติเจริญนี่ก็พยายามที่จะพาวงดนตรีของครูสุรพลสมบัติเจริญนั้นไปพบกับแฟนเพลงทั่วทิศทั่วทุกภาคในยุคนั้นนะฮะแต่ก็อยู่ได้กันแค่2ปีก็ต้องสลายวงนะครับสำหรับทางด้านของศรีภรรยาของยอดลูกทุ่งตำนานของครูสุรพลสมบัติเจริญนะครับในรายการเล่าขานตำนานเพลงลูกทุ่ง VR Radio 88.75 นะครับอยู่ในช่วงท้ายของรายการเราก็ขอบคุณไปยังผู้สนับสนุนรายการก็คือสมหมายคาสวิตบางดานสงขลาร้านลุ่งเรืองอะไรยนต์แล้วก็มาที่โรงไม้พนาพันธ์เยื้องค่ายรามกำแพงสงขลาจำหน่ายวัสดุอุปกรณ์การก่อสร้างมีไม้แปรรูปเหล็กเส้นปูนซีเมนต์หินทรายก่อสร้างบานประตูวงกบหน้าต่างก็มีครับสั่งกันได้บริการถึงที่0743111725 0743111357ครับกับนักร้องที่มีเพลงไม่มากแต่ก็สร้างตำนานอยู่ไม่กี่เพลงแต่เพลงนี้ก็เป็นเพลงเด่นเพลงดังของเด่นชัยสายสุพรรณนะครับพี่ไม่ดังนางไม่